ชีก็อารมอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นละความตะเทลานอยู่นั่นละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อยลานบุญมุนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอลจักละบักดวงกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สักโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนเวชียนบากกรรมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่านิ่ง